0: ดอนอันนี้ดาร์สอมปนิชุนดาร์สอมปนิเล่นคอมใจลากันง่ายค่ะอ่ะดาร์สอมปนิเลอาจารย์เวียสถานหุ่นกันมังงะดาร์ขัดเล่มนิดง่ะเช่นเช่นทาร์สับจงกปอนเดลีมีหลักชนกันง่ายค่ะอ่ะจนดาร์นี่แหละอาจารย์เวียเช่นเช่นทาร์มิเจ้าจงกเชียร์กันนนปวงชัวกังหลายดาร์ทุ่มและมินิสโซมาคุณทัดตกเตตันที่หุ่นกันมังงะดาร์ลีอาซาฟลากันง่ายค่ะอ่ะดาร์งาอาจารย์เซนทาฮินดีเชียร์เดลิมีลักชนกันง่ายค่ะอ่ะดาร์งาและมินิสโซมาจักมาลากันง่ายค่ะอ่ะจันดารุกและอาจารย์เวียจันเซนทาฮิมิโซจงเชียร์กันนันปังสวักโดนันนี่ดารุกและมินิสโซมาทุเลลาลิตาราเรมักจินที่หุ่นกันมังงะดาร์สิริและอาจารย์เวียชลัยเทหวังที่หุ่นกันมังงะดาริอาตาเล่นคอมใจลากันง่ายค่ะอ่ะดาร์กวาเลอาจารย์เวียเชียนดุนเดตีไฟน์จุงจังจุงไฟน์จุงกว่าจังอาคตลางนุนพุยดีกันง่ายทางอาจารย์ดาร์สอมเล่อาจารย์เวียกันหุ่นกันที่ตบโดนนี่โอเลจุดที่ส่งจุดตุนจุมาตานากันหุ่นมันดันตัวดวนโลกกันปวนเทิดจูอันนี้อากาศฟ้านี่ไอโซและจังปวนชัวอันนี้ตัวนักจวนจันทร์สินทรัพย์จังปวนเดลี่มิลักชอนอีเลวง่ายทาง
1: NITI Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Center in New Delhi today. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The Governing Council meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete measurable outcomes for every citizen across the country. This Governing Council meeting will bring together Chief Ministers and Lieutenant Governors to discuss the Inclusive Human Development Framework. Prime Minister Narendra Modi has said, aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled. He said that National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mantapam in New Delhi yesterday evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said the rising sun of hope in 2014 has today transformed into a day of renewed confidence. He said for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, the development also takes place at a rapid pace.
2: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. NDA sarkar ke in 12 varshon mein 25 crore se zyada logon ka garibi se bahar nikalna ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है. ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे.
1: In his address, Mr. Modi said that at a time when the economies of major countries around the world are struggling, India has still achieved a growth rate of 7.7% in 2025-2026. BJP President Nitin Naveen has said that a total of 75 delegates from 35 political parties participated in the NDA conclave held at Bharat Mantapam in New Delhi. Speaking to media, Mr. Naveen said the NDA leaders expressed their gratitude for Prime Minister Narendra Modi's leadership and congratulated him on a historic milestone, calling it a moment of pride for 140 crore people of the country. Mr. Naveen said, under Prime Minister Modi's leadership, India is moving forward towards the vision of Viksit Bharat. He added that the Prime Minister's guiding mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwa, Sabka Prayas has connected people across the country. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to Italian Prime Minister Giorgia Meloni, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, German Federal Chancellor Friedrich Merz, Canadian Prime Minister Mark Carney and Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu for their warm wishes and messages. In a social media post, Mr. Modi thanked his Italian counterpart Giorgia Meloni for her warm wishes. In another post, the Prime Minister thanked Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim for his warm wishes and kind words. He also thanked German Chancellor Friedrich Merz for his warm words. Meanwhile, U.S. President

เราลู่อีสวากันในตีลาเทียมตะการันสตุค่า HC เลสังลูระอันนี้ตัวนัดชวนไมเคิล VL เรามาหัดสักกันง่ายทะเวและทุ่งงะครอสกับชวนอันนี้ตีลากันง่ายค่ะงะกันเอาปัญไลเห็นเอาปังจุ่มบ้องกันนี่เชนะตัวนับพวกกันละเจอ MM สองแล้ววะกันละจุ่มบ้องเท่าข้างหุ่นไลกับชวนนี่ดูอมตีไอ้ยินตุนตุนตีเตะมันนี่อินรินโต๊ะเวนัตเตปโอจะรกรกขอบินเช็คนมนะ

จอยจายเรมอยอันนี้ตุนาชวนเราปุยนารำติลากันให้ดูเอ็มเอ็มไหมกันง่ายท่าอ่ะสิเราดินสางกันฮารอนสางอ่ะที่นั่นเป็นมิชิงเตะเราติมังอันชินเสียกันง่ายตัวง่ายเมียวเราอันนี้อามายรถจักรันชงกว่าที่นั่นเองเราหันเรียนเมียวชวนมังไอตูปะเทียนเมียวปอกรินแหละเอาครบไหมมาเซกันปะเทียนสู้อาทิตย์ริมเวลาวะอำมังไงนะเราละปางไงเริงอ่ะเอาอุ้มตะเราเฮียลเอ็มโอกันติดจ้างปุ่นกันเนน่ะอินชัดนนติดนนฟูชินันนี่ตัวเราจู่วางอินลับปานเนน่ะล้มทุสอยกันบัดตันี่อ่ะเราปุ่นนารำไงมินก็มุตัวนี่สิอ่ะง่ายแค่ตูดูตักเองดินหัวน่ะเสียงเงยดินก็เชล่ามาเซเฮลาเฮียนเราปุ่นนารำไงเตี้ยจะเชล่าอีตานเล็กตานเบย์เซน่ะเสียมทอดูเรานิมดรอเซดีอินไงแค่ตัวเตตันกระนั้นแล้วดูอ่ะดินเฮล่าฮีตัวนั้นมินเราเคลียร์แม็กตัวเอฟบีละมากันไลฟ์สตรีมเตะมินเราเคลียร์มินเราไงแค่แม็กตัวมิสมาตัวงินกันละเพลย์ตัวฮีดีดีมิเรียมิตัวงปุยตัวงตัวงารินเทย์มาแบกกิเลกันอันนอนเซอร์ตันกระนั้นทั้งยี่อาทิตย์เกี่ยมามินตีนันเนียกันไงอ่ะกันล้อแม่มิสรวมทุกการันชิลดูเจ้าว่ามินเราวิวตัวเด็กขาดตบแค่ง่ะมินเราวิวอาทิตย์เรดิโอละมามินเราง่ายถ้าดูแต่พอตบแค่ง่ะมินเราง่ายถ้าฉันซ้อมแจ๊กตัวรินอันนั้นซ้อมดูบอกเจ้าว่านี่ดินเฮลาฮีจาร์ดไซเลวเอลจ์ดไซเลวเฟซบุ๊กละมามินเราคลิปเมกตูตันคานซาร์จาร์ดตันเฮลาฮีบิ๊กที่กินกันวันหลานดูบอกนี่ตัวน่ะเราปีนรำติลาซีเราดินสางสักกิโลง่ายทางโอ้

เราปุ๋ยนารำติลารอนสตูค่ะซีเราดินซังเราดินซังอ่ะอันนี้ตัวนัดชวนอาจารย์เล็กจอยเชนติลากันง่ายค่ะอ่ะเป็นซีบีเลลทางเลียนินรอนสตูนอันนี้เป็นซีบีเลลทางเลียนินฮีมิโซอาร์ติสกันในตัวจริงอาใจเทียมเบอร์พอลติละนั่นซีสวอลอมเลเวดินอาใจฮีอมอยไม่เปียละมาอาใจนุ่งชินเอ็มเอ็มยันมีปุ๋ยเด็ดถิ่นลุงอันนี้เอ็มเอ็มชินนะดินเฮล่าอบิกตะกินอาจารย์เลสวอลชินตีหลายเฮนินปัทเทียนชัดในฮาร์สัตนารัวมาจบนี่เราลิมนี่เล่ลมไลนี้เจนะอาจารย์สวอลชินอันนี้ที่เฮียตาเลียงอาจารย์เล่อินกษัยอะดังลำเวงไงเราปัทเทียนป้าอาการในไม่เตะเกี่ยนี่ปัทเทียนฟาเต็มเมลนี่นะในพากันนี่เตะกันวันนี่เตลุลเอ็มที่เราปัทเทียนฟากันนี่ติเชื่อเรื่องจุงินเฮลัยอินเราง่ายเขาเลยแต่อังอาจารย์เลสวาลชินติลาเป็นซีบีเลลทางเลียนี่

จียงเลสวาลชินติลารนสตูคาแปนซีบีเลลทังเลียนี่อันนี้ที่ส่วนกันหุ่นตบนะกันเราเล่งตัดเดิมไม่กระลุงดุมเซกเมนต์ซูงอ่ะมีเราไงสตูจงจงเตะทีนเอฟบีไลฟ์แล้วมามีเราเทียดูเตะจงจงจงอ่ะลองทุกันสวยดูบกอันนี้นังจะวินิติลาเลียนดิ้งปุยสักตุนอาจารย์กันง่ายเท่าโดนอ่ะพัทยานเจ้าฮิกันินหุ่มหิมนะกันมวนนั่นแหละลิมน้อมสุนันิเจเฮลาเฮียตาลังเชียงเลียงกษัยอ่ะเฮลาเฮียจะเซฟใจมิงทั้งอ่ะผัวอันนี้อ่ะตีนเฮลาเฮียชุนขัดเลยนะจะเซฟชุนขัดเลยนะอาจารย์รัวดูตักเตตันทำเละมาง่ายสังตุจงส่งเตตันเฮลาเฮียกันหลานดูบอกอันนี้ตัวน่ะนังเจ้าวินิติลาเลียนดิ้งปุยสักจะเซฟใจมิงทั้งอ่ะผัวเราง่ายทั้ง

ลานดุนเซลังติลากันในทักตากรันสะดุค่ะดีลทังวงะอันนี้อาวิคุงเตียรินมังไงนะเดี๋ยวหลันละมาชวนมาหุนีรามลอร์ดที่อาเอ็นตันตักเบอร์มีมาหุนีรามลอร์ดปรุนติเราเฮรามลอร์ดตรุนติเอลโออาร์ดีลอร์ดมออาเอ็นตันตักเบอร์มีอาเซียมยามไม่สีอากาศเราหน้าลายอาชิตเฮซีเทมน่ามินทุกปุยเลงเงี้ยชินอรุนติอาอันนี้เอ็มมินีมาหุนีข้าเองติเงี้ยกันชันดอนเองปอดสุนิเซมาหุนีเลวิคุงเตียปอการะโอเมลมาเตลงเวลมาเซมอตินมอลตัมตะกินดังมาเจวเซลากันไงทักโจจังคานินมังไงนะคะเราอินลานดูนเซลอุลากันวันติตักเอมสุดยังตัวจวนดูสักนักันลานนับเจวนี่อ้องูริไซเราเฮานินกันนิงูริรอนหลังลุ้ยไม่ให้อาร์เจฟิลเตกเราไงทักเซโอกระดามิมิงมวยเตียมินทันสักปุกากระเชียเอ็นิกส์ค่ามิงมวยเตียวิคุงเตียปาร์ปาริปูเจลซามามาตัวงักเตปาตาเตตันเลดงปุยาโซลเองมีตันปอดิวตินวามเซลเลอร์นตีอ้ากวันลมเอ็มมินเราไงไงทักกวันกลมเอ็มเอ็มอ่ะกันนิงูริวินหุ่นนวลตักเรามังละอินทโทเตเลทิลเตนักองอิงกิมาตัวงตะไคเราตีเจลเทนันดูสังนักหลานงานบกเซนีอ้อตุนัดชวนนุ่นเนี่ยเมลชาติละกันไงทางชนจะมั่งอ่ะเอชมิงทันกิมันนรุนสะโดนนี่เราไงทางอู

มินชาดึงนานติลากันไงทักตารุนสะตูคาไอชรำเองมวยอันนี้เมสเซจที่กันเชียร์เลยลูกกันไงออกกันไงทักเลยมาอินหักเตะป้ายานินอาร์เจฟิลเตะอีลาเปรียตุรคาเจลซามาเองมวยเตะงูริสไซเลวมวยตุยดำอิตานกัลลานีรอนตีอากันวันลมเอมวยตุยดำเตะงูริสไซเลวเองมวยเตะเจลซามาเตนอุลุกเตวินลงไงทารุสเซอวิกงเตียนไอชรำเองมวยไซจวนลุงอวันติเลงเอมน้าวเป็นไรจังอาไซกันไงทักนัสัตเอมเอมชินันฮิตุนาคอยจวนตักโมอิเลวเชมิอาเลมารอนตีอากาวันเชบิกเลวเอ็มบิกงเตอิชาดเลวเพย์จวนกาวันเชลเลวโดนเอ็มกติอันนี้โอ้ชาดนั่นเทปกันไงตัวอันยังสุดที่รออ่าโอ้สวาเลตเลมนาตุยฟอนตีลากันไงทักอังรอมีเลวไงดัมอุลาตุงเยชวยชินเซตีลากันไงทักซุนซมังอาเกลาชาดปุยนารอนซาโดนันนี่เลวไงทางอู

0: อันเหรอเตียวเตียวไม่นี่อันเมื่อเราจะประคัดมาสรุยน้องชวงเราขัดยังคันนี้มิโซรามะมีรามะกันติเทหิมิโซรามะเงี้ยกันติเทหิระวังติหิก็ไงตัวเกย์จู่ก็อินอันนี้ละวะจู่อินมีกันนี้ละวะจู่ก็ดูเอติวังนี้ละวินจู่เชื่ออันนี้เท่าไอจวนขัดยังคันสุรคารยันมาลาเสียทรัพย์กินก็เสีย
1: นี่เอติโรคอะไรเตหิไงทำกันจดเสียจู่ขับเล็กขับเล่าจงจ้างเตจู่ขับประชาทะเลขับเล่าโซกชาทะเลฮิจู่กันนี้เนี่ยเลยอันนี้กุมขวาโดนิงก็เสียอาชัดเลยชัดแล้วนะเอเลบีในเวเวการนี้บอกเสีย
0: นี่ซูฮันเตียอาเซนจีแค่ระนี่เราล็อกเกอร์ที่ชัดเวินสยามเซมันนี่จับจารกูแต่เปาะบุซูเตียนสยามขัดยังเตค่าอัตราลุตุก
1: นี่เอตโรเองเล็กคอเลยให้อาดูเราอธิเรียมตุ้มนั่นละมาลุจิลตุ้นเรานี่นั่นไรเองไงนั่นเตกันจดเซนี่อะเองพอนี้เสร็จแล้วให้กันยิ่งกลมจันโดนซ่อมมาตีนกันหุ่นกันดูตกไม่อะไรตัวนะกันหุ่นตั้งเราละโอมังกันได้อินคอมเลเซลตัวไงแล้วนางนี่พออินรงบอลนะเราพูยาเราก็เซลอุล่ะดูสักนักการเซว่าให้อินพอลพี่เรมีไว้หน้าพี่เรมเลียนิซงทู Foundation for Drugs Free Mizoram Senior Vice President ที่อินพอลไอโออินคอมเด็กหุ่นกันนั่นในไทยนี่อ่ะอีหุ่นลุตักมินรันเปียพี่เรมีกันล้อแม่
0: โอเคปกกันล้อม
2: ตัวเด็กงานทักตักค่ะ Foundation for Drugs Free Mizoram นัทโอดันจงจางกันรีดอปลายน์พี่เรมเลียนิจงทูมิชชันเวงซีเนียร์ไวซ์ประธานฟอนเดชันฟอร์ดรักส์ฟรีมิโซรัมอากุมนาอันนี้

0: เอ้ปุ้ยหมอก็ติคุ้มไม่เลยตัวนักการศึกษาไม่พิจุกริลรู้แล้วรัวเรื่องตัวนี้อ่ะอีกุดทบกงการชลัยจะดินหุ่นเฮียนสืบต้นจนนี่อีมิโซรามาเฮียนชลัยอันเอ็นพลอยเมนต์เดียที่สามเมมไม่อ่ะเลี้ยงจุดติเชียงตัวจนนี่โฮมกันในยังเตลเฮงสุรการไม่บากินสุรการเลยเกาหลีเต็นอ่ะอันมาหลังนั้นสังสังอาเฮียนนี่ชลัยตั้มตักที่สีตันหนึ่งสังเหล่าจุดที่ขบจวนนี่นะอีอักขัดเนื้อชีนะนั้นชลัยตั้มตักรู้แล้วบ่อยันต่างอ่ะจู่ไม่บ้ากะจานาเตเล่คุยหมดเดียหันชัวกันละมุนเริ่มจังอ่ะเวงคงก่อยไล่ด้วยว่าจวนนี่ชลัยเราชุดชุดไม่ชีนะจู่หวังที่พอจวนอีรัวโลหิตนะเอ็มเอ็มินกระเสียจู่หวังจวนนี่อันเอ็มพลอยเมนต์เรทอีเสียมชะตูที่จวนนี่ชลัยเตหีกันจันชะตากันหันชัวหิปุยหมดเล่นกระเสียเล่ตุนดินมุนาเกมานะกะลอลอมเวนะเอ็มเอ็มจู private farm มานี่อารอนินดินชกทัดเตอารอนอมชาวนุกะจู่ไม่บ้ากะเฮยซูปวกพูดเตก็หันสวยหลังโดนตายละข้างข้านินอาเทตบบรอนชัวอันนี้ชลัยตักตักอันนี้ชลัยเตนหลักโฮมาติข้านินบุงรัวเตนส่งทีนันเนียจู่บางจวนินกันชลัยเตอตุนตักตักตานี่จวนินเทตบผันชัวจวนินโหลดินนะเฮอมติฮิกันสวยหลังเตลเลช่างดัวจู่บางจวนตุนกันชลัยดินมุนัยจวนหาชัวฮิกันมั่มโมตักซิจิตันี่ติข้ากันสวยดูนี
1: ่ตุนกันรำดินหุ่นหันไงตัวเฮียนชลัยเตกุณทวลมะกันหาสวยฮีอาหุ่นตักเสร็จดีเฮียนอาละมะจุดที่ไลน์ชลัยเตจิงอ่ะกุณทวจากชาคนไหนคลัดที่กันละอมดุบไปดีเฮียนอาเสียตาชลัยเตกันนี่นั่นเสียนปุ๊งไงเฮนี่อินกระเสียทราบรำเกิดตินอารมณ์สวยชินกันเสียจุน่าอันทวนัสเสียเตเล่ทวเสียอันในเราทูเตดีกันเสถีนะกุณฑโทหิชลัยที่เห็นกันละสักตุพระเทียนกันเสียให้คุลายะสรุอากาลังไม่อะกุณฑโทและสักคุยทัดกันนี่ข้าจวนเด้งโหลดลินน้ำมาฮะกันนี่ไงโดนหรอวะนะจุกวางอินเกย์กันไงดานจวนชลัยที่เห็นนัทโทหิสักลวิละอะจูหลังอังอะสางเยโมอันเตียมโปอันนี้เสละทบบบอิละโทริมนาอมหลวงจวนโหลดลินนะอมเทลโหลดีเสียอินแต่ยังไม่ตักะกันมาณอมเทคะชลัยที่เห็นกันโทหิอดีตโดนล้มนี่กันเตียน
2: ี่นี่เฮล่าเฮชวนินกุณโทหิมีนะอัลลูซาเมียวชวนกัทเฮียนาจังเฮชวนกุณโทโลกเสียเตอัลลิมอมเสียเตอันอมเสียเตอชัดเสียเตฮลายคะอาวมันพากลูตบปากง่ายนี่ช่วงฟังกุณฑโทหิอัลลิมอมเสียเตอันวัวมาฟิเซลนาตานเตโปเฮนัชาจุมิเปียละมาจุนอัลโลโลกเอมเอมาเอ็กซ์เซอร์กัลลาคนาจิขัดเตโปอันิตานิขลายขมีนาอวมันเทียมพุทจุนกุณฑโทหิเองติกะมาเฮนอีอาซาทากอติฮิกะริงละวะขัดียงะเออวมันเทียมะขลายอัลโลกเสียเตอวมันอาอัจฉริยวมันขจุนอัจฉวงโซกงะมีดังโปฮะทกสู้สู้ตัวรินอาจิรตีร์ไม่บ้ากะเอออาเจ็ดพุงอนุนพุงมังคันมีดังค่ะอาจิรตีร์จู่เห็นกระริงโซกะจู่ฟังส่วนกุณฑโทหิอาจะทากลุลลุกันอาจะชุ่งชวนกันละเชียงละวะกันง่ายนี
0: ่เอออาถากติข้อมัยเละกุมสามีเละสมประคัดข้านินเซนซาสาข้านินกันหูเที่ยวมิโซระมาเฮียนินเจมีนวยสมบูรณ์เวกันเจงะเละเฮตาเฮียนินกันสวยหลังดูจู่ลีร์เที่ยหินวยทุ่มเละสังคมจะเรียกสมทุนปนิบุรเวลอมได้ต่อไม่นี่ตุนดินหุนอภัยจวนนี่กันเหลือที่จวดตัวเตอันโลกินอันนี้ฉันเที่ยเล็ดกันเสียจู่บางส่วนอสังเอ็มเอ็มไม่นี่เหตุการณ์สืบดูจู่กุดมาโทรให้อาจารย์ทักลงเสียให้อติลันลาตันจวนที่อาจารย์ทักข้าสืบลันก็ดูว่าตุนไล่จวนนี่ให้เหตุลำปังกันมินเล่นอาเทปโอที่สังสรรค์รุ่นลาระเอ็มไอเหลือที่เอ็มไอสกูตเตอร์เอ็มไอเงี้ยไบค์ขัดยังจีเตคารุ่นลาระเอ็มไม่ใช่ซึ่งไม่บ้ากันนี่ใช่นั่นนั่นตักตักเตโพฮีกันทอดชัวอันนี้เชื่อเอ็มดีเตเลยตัวนั้นกันคาเฟ่คัลเจอร์กันเก่งชาวเมฆเขาตักเอ็มเอ็มเตฮีเกี่ยมันนี่ทอดชัวอินกันนี่ตุยตัวเอ็มดีเตโพฮีอีไงตัวอ่างอินก็เสียเลยตุนไล่กันหันเชียดชนะฮิจวนินอัตลังปุินเฮงเตกันทอดชัวนี่ลวินนู่เล่ป้าเตอเช่นไปจุกันนู่เล่ป้าเตนหาตักตักอันทอดชัวซากันรินเตอันนี้อ่ะจู่บางจวนเฮงฮีมานี่ทอดชัวนี่มีอะไรมั่งอ่ะจังกังตะกันลันตุนฮีอาจะทักินกษีอ่ะเล่ลีร์เทินนัตักตักเตเฮงอินเซินนัชาเตเล่กัจจ์กันตียงจีเองเกี่ยมานี่มวยนัตุรทิลอังปุกจบเตปนกันหันติดดูไม่ทีนี่จู่ทิลจะทักตักนี้อินกษีอ่ะจู่บางจวนินมิโซชลัยที่เฮียนินกันหาทารากุณฑโทหิกันซาละวะไงนี่อาจารย์จุมานี่โทชัวไงค่ะ

วัดเสจูอ่ะมันปุยอ่ะ Chief Justice จวนทิ้งที่หิมชิงตานันรัวเลยหน่วยยาตุยคอลตูเลยมินตูร์เวงตูเลยนุนนาตานะปุยโมตักบารวกเที่ยงนิมปิดสวักตูอันนี้ทัวสุยะมิจารมจูอินเดียรัมบุงช่างช่างจีงอ่ะรัมจีมเตนิมาเซรัมโงนงซาเลสิกเลสัจฉนหุนอันนี้อ่ะบารวกันว่ามินเที่ยงเลยอ่ะทิ้งเลเมาหนงซาเลรัมโงที่หิหุมหัลแต่จูเลนี่อดีทิ้งพุ่นอาเฮียนบุจัสติสไมเคิลโซทันคูมา Judge in Charge Administration Department Guwahati High Court และ Executive Chairman Assam State Legal Services Authority และบุจัสติสสันจีฟกุมาร์ชาร์มา Judge Guwahati High Court เดอันเตลนีจุดที่ส่งจุดตรวจจุมาจันซินเทอร์หลังสารสวัลกันไงทักทีอันนี้เอ This is Odingia Radio Isol It is 4 o'clock and 2 minutes, and it's time to bring you Western music program. In this music edition, we have Taylor Swift, Jason Mraz, and Leona Lewis. And to start this music segment, I will play A Moment Like This by Leona Lewis.